0: sorry, Bathroom.
1: ใช่ครับ
0: มีคุณประสิทธิ์
1: ไม่ใช่ประสิทธิ์เอาประมาณนั้น
2: โทรศัพท์